0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิเนาะแมดิปะมงลีทันพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกะดิตามาดิเสร็จเสร็จตั๋วงาอ้างวยแมสุบีรอจะมาตัตติมวยทาบาเด้ลูก
1: ไม่ต้องนะช่วยมาช่วยมา

0: ตาม่งนี่ตาม่งนี่นี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีงะนี่ตัวมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาม่งนี่ถ่ายพี่รองาดุงูนี่บาผิดตัวมะโหลงารุมาอัตตัศิเสียดิอัตตัศิตาดิโตบาลุกอ่ะมะโหลเจ็ดกันนี่เสียกระดิตัวมาดิเสียเป็ดตาบะงาอ้าวุ้ยแม่สุบีรอจะมาตัดดิมวยถ่าตาเด้อลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเนี่ยแต่ไหนไม่เป็นว่าใส่จะไม่จ้าบุใส่จะก็เชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิได้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูดิ
1: ด้วยผมว่าโอ้ยมันได้ดีเลยเยอะซ้อมดีจริงเหรอเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาเลยใช่ป่ะไม่ต้องมาลงไป
2: ที่ก็มันจริงเหรอแค่เจ้าสองเลยเข้ามา
1: จริงเหรอแต่ว่ามันจริงแค่ไหน
2: จริงไหมจริง

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเ
1: อาดูดิด้วยผมว่าโอจิมอนได้ดีเลยได้ซ้อมดีจริงเลยเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาเว้ยได้ว่ะไม่ต้องมาลงไป
2: ที่ก็มันจริงเลยเนาะแค่เจ้าสาวเนี่ยเข้ามา
1: จริงเลยเนาะแค่ไหน
2: จะได้

0: เดี๋ยวเขาดูดิ
1: ด้วยผมว่าผมจะทำได้ดีเลยเยอะซ้อมดีที่ไหนเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาเว้ยได้ว่ะไม่ต้องมาลงไป
2: ที่ก็มันที่ไหนเนาะแค่เจ้าสาวนะครับมา
1: ที่ไหนเนาะแค่ไหน
2: ฉันได้ยิน